จันทร์โตแต่พร้อมทั้งห้องเหวเฮงด้วยฝรั่นกระเดืองในนาขี้มีเต้าฟ้าด้วยลานเฮมัดสาวอนพงพรเขียวว่าทั้งสัตว์ที่นกหนักห้องเหวหวยหอมหินขี้ตั้นบ่คือทุ่งก้อนข้ามขาดบ่มีไม้จำนี่ตกตั้งเด่นดินไก่บ่ฮู้ควรเห็นน้องน้ำเมื่อไก่กะสัตว์ต่อยนี้แป้งค่อยภาคบ่ได้สิ่งสังขอความแจงจากมาบัดนี้คั่นแม่นตกหอมแกงไก่มอนบ่มีเห็นน้อยหุ่นคล่องค่อยคือทำขะนิ่งเถิงง่ายถ้าว่าผายพันไว้แว่นหีบถึงหอมหวยเหวห่านหาดทรายที่นั่นแสนสุขพื้นแท้กว้างพลานหาเพียงงามผ้าพ้นผาแควนอนในยาวถ้าที่นั่นลมหนาหนาวนวงนับแต่ไฟเหือหวยตามใจทั่วพนอมไปขาเขาแต่งกระล้องคุ้นนับแต่ทำพำเพียงโยดเย้ายนสะควางไปแก่วงกระสินเลยหลานเศร้านอนในห่มผู้มุกขึ้นขาดขอนจวนแจงไกลขันถูกไปขาทางพวกคนหานจะแต่งดาวดากแพงอยู่ค่อยคล้องแจงก็เห็นนับแต่แสงคล้องคุ้นกับขั้นท่อนเทวราชสุรีหยาดใหญ่ย่ามขึ้นซองแสงอันหนึ่งพระธัญยกจากหันเดินดุงกับกิลีไพ่พระน้อมมีมุขนาเนื้อเงือต้องยินสติแกงกดเข่าขนามมุ่งเป่าฟ้าไม่มืดนาดงเหี้ยยานยาวไม่ขวักขางปินหุ่นเหี้ยวน้ำใช้ท่วนนับแต่ถืออาวุธผูกพ้นระว่างเนื้อที่นั่นปินแดนดาวเสือสังมาหิงแหดดวงดันกว้างขนาเนื้อมากนี่ถือสันตัดสังไห้เขาสอกลงหลวงเสียงโหขับขังไพ่พันผองลืมคาเนื้อเนื้อกว่าไหวแว่นตื้นขับขังเต้นต้นหวยห้องเย็นเจ้านี่ตาเต็มควันแดงเต็มกันยงพันฟ้าเหตุบอกคือหนาเธอสาวท่านมีแท้ท่านแผดไว้พื้นใหญ่แย่งยิ่งนับแต่ท่านที่ถูกถือขันหน้าเนื่องลมเขาก็ส้มแซวได้ดีใจส้มซื้นแล้วจากหันจวนใกล้แกงกว่าเพียงฟังยินต้นละที่น้ำไหลเต็มต้นตาดยังขึ้นเข่าถึงเพื่อนเท่าทวดทะลั่งแล้วดวงเท่าถึงแม่พระคุ้มค่าพอเห็นเหวสูงสุดทวดตาเต็มเยี่ยมทั้งอาปูน้ำไหลเต็มต้นตาดนี่มีทั้งหอยมือนแกงคล้องกุ้งผัดผาเสียงคืนเข่าคืนแผ่นพันล้านเห็นแต่ว่าเป็นคนกุ้งเวหาหมอกมั่วมุ่งกุ้งพุ่งผู้ฝากแผลมั่งก่อนกุ้งหนักพอบวรัดเล็งขืนมาได้สงบงอมมีทั้งสัตว์แต่ลูกพ่อใหม่สูงผู้มันนี่โคตรเกิดอยู่ในวังน้ำเดิมตั้งแต่ปฐมเทวแสล้อมนำทางทันไล่ไหลเป็นคนกุ้งเวหาสอดปูนป้ายตนแค่เห็นนับแต่ฟ้าล่านั่นแดงใสสุขวังสามงาสี่เนื้อลุ่นลูกงามงาหนึ่งไผผู้ใดบริโภคคุ้มเสวยมีสีใสแทนท้องเทวทาวแม้นว่าจวนสลาเถาก็พุ่นเป็นหนุ่มมาอยู่ยืนยิ่งหมันฟันหน่อยกว่าภาษาเห็นไหม